0: ដៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកូននិមិត្តព្រះបិជូតរកោនិមិត្តព្រះបិជូតឆ្នាំសកៈទៅប្រមើមួងដងហៀបបុតព្រេនតឡៃជ្រៃមឹងរៈបហិងហាងដងហៀបប្រទេសរូបស្លែអនិមិត្តព្រះបិជូតអំងតឡៃទីប៉ប្លេសប្រោតណែហើយទឹមជួមញីមឹងជួគងជួជីងសារតឡៃអទុះដាប់ដើមអាត់កវាំងឌីរូបផាំងតឡៃអៀវខាប់អេងមឹងភូនអខាគ្រូហៀមយូនែអនុនបុយកណោកលេជួមញីមឹងជើតលេមឹងប្លែប្លាមឹងទួតលេភូនអខាជីងលេប៉ាតើទុយម៉ោអាម៉ាអើយយ៉ាប៉េហាងប៉តោក្លេទើមរដូកមឹងតឡៃខាប់កៀងគ្រូហៀមប៉េប្លាលូកុំនឹកកណោអំប្រែហាងរត់នុកស្ដាយរ៉េណៃក្លាក់មុតណយ៉ាប៉េប៉ោប៉តោក្លេហាងបុះប្រទេសហាទើមក៏ជួមញីម៉ោបុះប៉ែប្លេបង្ហិតជួយយ៉េណេដុនអានេះអាត់លេច្រាំតឡៃជិះប៉េយ៉ាប៉េជួមញីប៉េប្លាអាម៉ាំងតឡៃទីប្រេណៃបីគួរជើស្លៃអមរះមកអមរនុចមកដងហៀបប្រណែអំពលងឡៅរកោនមានព្រះបិជុតធម្មស្កៈមើតលិជិពេប្រិទ្ធគ្លងហទឹមមនិចកតងប្រកាំងយឺក្លិនអមងតពលត្រឹមរងអមងបញ្ញនខងព្រះហាងបោអន្តានបុះប្រទេសប្រានកតាំងខូលតពលវេលអង់គ្លេសអានិមិត្តព្រះបិជុតហទឹមរ៉េណែគាល់នេះកេះងក់ចន្ទស្លៃនៅនៅចេះតរហទឹមកតាលព្រះសួយបច្ចិញត្រេកលូតឡៃធ្លះត្នាប់កើប្រកៈរុពេអាយុអតេប្រដែបុយកណងកកែកត្រូកតឡៃកយ៉ាត់ដីមងតពលត្រឹមរោបើទុគៈប្តីរចិតធុយបុទេបបាក់ហទឹមមតាពាក់លិនហ្លៅកតឡៃនូនកណងប្រកែដាក់ម៉ាហាងប្រុសត្រង់ពេក្លះកចាំងមែពោប៉ត្រុសកែធម្មពេតលូកាត្រមនិចកតងប្រកាំងក្លិនវេតលឹងកចាប់តពលអ៊ុនត្រមោប្រុពេបហាងប្រក់ខ្វាច់រកែកំនិសរោពេវត្តកចាំងមែពោប៉ត្រុសកែគ្លូត្រមនិចកតងប្រកាំងប្តែហាងត្រឹមរងសបើតាប្តែសុយត្រៃប្លែនរកោងាក់ទូបោះកើប្រាក់រុងពេមឹងសាំងណោអយ៉ាងតនបញ្ហាហ្វឹងអញ្ញិនបាក់ពរិយកតាំងប៊ូយឺកណងងាក់ប្រាក់អបុយឌៀនអ៊ីយ៉ាជឿរុងពេប៉ដីមើទុកែរនោះតពលត្រឹមត្រោះមឹងសាំងណោអយ៉ាងហាប្រោរនោះចេះអំពោះប៉រោអរពេះបោះច្រន្ទោបច្រាស់ហងឡោតលៃកែក៏សាំងណោបង្ហត់លោលេរចិត្តធុយប៊ូត្រេក្លិនអមាំងយុទេប្រែយោទះកណងកបុះក្លេក្លិនអបរាបច្ចិញព្រះខ្វាច់រកៈប្រងកែត្រឹមក្រាមអាយ៉ងតនបញ្ហាហ្វឹងអញ្ញិនបាក់ចន្ទស្លៃព្រឹទ្ធោ
2: ក្នុងកែថាយ៉ាងម
1: កព្រះអ្នកបដិប្រាក់ក្រុងពេមនុស្សឡោទីចេះអំពោះរពិសត្រប៉ាន់ប្លោះចន្ទោព្រះណែព្រះកតាងដែរយោនុនរទុចេះអំពោះបរោតុកែមស្ប៉ាន់ប្លោះចន្ទោបីយោនុនត្រឹមក្រាមកំនុបដិនឿអំពោះមនុស្សដែលបរុនមនុស្សក្រុងពេក្លេសត្រាព្រិតុយណែកោអត្រពិតវេរុងក្លោត្រយសពតបយេមេកសារកម្មសពតប្រុសអៀបពងតលសមើអត្រជាធុយយឹកលិនតែពងត់ក្លិនប៊ូក្លេប៊ូជាកណងកលេហចានសាំងណោអយ៉ាងហាដូចអស់មើទួតលេតលៃត្រាំពូក្លូក៏សាំងទងពេកွာនេះគេងក់ចិត្តស្លែរិបរកោកွာនេះណៃជីបាតរដណោថាទឹមកតាលបដិកតាំងសុយត្រៃងាក់កយោទិពរទងជីងប៊ូយឺអមុញប៊ូត្រេមេចពងត់ពាក់លេលូក៏សាំងអសេតឡៃអាត់លេទួកបាសតទូគេតលៃទុយទុះភ្លិនងាក់ប្រអត់បសេរយុទីបយុត្រនត្រេប្រកសាំក្លាំងក្លិនពុបបុសេតឡៃទិះត្រាប់មិតលេហ្វូបិញកៃអៀងខ្វាកងនេះរុងពេហាងទូអេចាន់ស្លៃព្រះថោ
2: តាមគេឌ
1: ីប្រេប្លិនតកោគាត់នេះកែគក់ចាន់ស្លៃទ្រុសម៉ូដឺណូទឹមកតាលបដិកតាងសួយងាក់ទ្រុសសាត់កើប្រុវេតទៀងអាយុអតេប្រែត្រឹមរុងអមុញយឺណោតឡៃបុក្លាបរោប្រាំងជឿកតងប្រកាំងពេមើងដូនត្រជិតធុយយឺទឹមមតាក្លេនកេះសុជឿច្រោះទៀនហាងទឹមមតាតឡៃរពេអត់ប្តីពេលេបីខ្វាច់បុតលែនអណាក់ផ្លែអត់លេជួតរុងពេប្រើប្រកែវអមរិបិនប្រែងាក់ក៏ត្រឹមរុងអមុញយឺបុះមកប្រាំងយឺតូនពីពេលេបថោមើងប្រាក់រុងពេកាចាក់បែបពោប្រុសកែទឹមកាត្រាក់មនិចកតងប្រកាំងព្រះមកប្រកកតងប្រកាំងក្លិនបើត្រឹមរងអានន្តពទឹមមកព្រឹសរុពេទួយក្លៀងក្លែតឡៃពំប្រសិទ្ធយូទេសិតប្របោវត្តខាងកណងប្រកមកតឡៃទួយបតុកែក្លូកាត្រាមនិចគុំជ្រូព្រីក្លូងក្លោប្រកាំងកសែមក្លៀងត្រែពេហាងជ្រោក្លៀងគេធួតសមើទៅទាំងដាក់ផ្លៃប៊ូក្លៀងក្លែរជាធួយប៊ូក្លែហាងបបាក់ក្លែជូរពេ hát thêm cọ sàng bắt đầu kế bờ rồng hang lễ quê cái chép sinh học lên chôm hát biết ở cái bờ rồng hang cá xem liền bàn chè trầm trồng đờ nào hát bà lễ bắt đó tôi tới hiệp hội vé bắt đầu khoai chật kế âm bằng tới buộc lại nhầm mít nguyễn thanh hiếu phường bình định chan sài lai bờ thầu tôi tới thảo trung quê lưu thôn biết càng quê liền tập bồi bổ âm bằng tâm cơ hải bé cao bắt đầu kẻ tâm cơ trẻ mẹ mplung lao lấy càng cờ rò khoái bữa trung quê hàng lễ rò khoái âm bằng tới bữa kê nhầm lỗ tao tuệ lễ bật mệt ở kê bữa rộng đà đào ta lao lễ giữ tâm cơ rời bệ tàng bữa bùm nơi cờ mồ kèm tua bất tâm cơ rời dù thế ai hữu tế bệ Amra, Papa Tung, Vitamin C, Bute, Ayuk Patum Ram, Among Yam Yum, Yakan Kum Yurmo, Lê, Bly Bia Kapde, Kojet Nut, Kia Telepaka, Basman, Prepare Rock Matayam, Hakli Bob Breaker Mo Bang, Lum Que, Bute, Clam Rod, Bupre Bang Yakrito, Mid, Nguyen Quang Ern, Kayan Qua Kong, Nick Blim Nair, Broke Kroke Nap, Big Dick Brito.
3: Trong cái điều kiện.
1: Hấp lên được cơ, bọt lên bị luồng bộ đoạn và tàu bộ lèng. Chỉ đọc bộ lèng bị rụt về, bắt đầu kẻ tâm cả trẻm nếch cơ thông bộ càng lên ở mạng trầm ruồng. Vì ạc lễ ở mạng yếu tế bị đẹp xôi. Bình mươi, bắt đầu phạm hàng cả đảo bộ rẽ. Bắt đầu kẻ, lão bộ càng, hấp biệt ở kế, bị dây mết chỉ rụt về. Lễ bắt thảo đạp lời cái trang mẹ bộ, tôi cả xem lăng trầm ruồng. Rõ một ồn bọt lên, át cả xem lạc đời đầu. Thao cái chép ta lời bộ rẽ bởi năm đấy, biết càng tành mạt bỏ bố, và xe ta tế, bục lệ ta lời vẽ, bục biểu lên và bạn liệt hiểu hai. Tôi lệ bà thảo bởi địa thờ bởi quả này càng ngộ chàng xa lại. Âm ra, tôi trông ta lời liệt nắp, âm ảnh lời bàn bản áp. Hãy hiệt thối bục lệ lên bởi trầm rồng, bởi nắp ta lời nôn, các năng bộ rẽ kẻ đặc mà, các bà cơ phạm chính quyền, tâm quả bột lên, bắt đầu kẻ trầm bít lưu cả trẻ mních cả thương bởi càng lên, biết quay lên cái chép cả thờ bồ ôn rộp bộ bếp. Âm ảnh nôn, bộ rẽ nó lọ bởi càng bác xin, tuy mò bà đít luôn bởi tâm quả lý rung về phần gần, hông một ôn lễ bà đột cả tàng rạp biết ở kế, bởi dây mếch bởi rung, âm ảnh yếu tiếp rung về. Sa ta lại mạc bẻ đã nảy lễ, lũ ở cổ sang rung về bởi xa lại, bà bà ta lại thao kẻ bởi chinh, bà bà mừng rung về cừu kre, bà bà nào cừu rút bởi cái chấp sinh học, lên chung tục lên, bà rung cái chấp lỗ, anh này bù dự có non có lẽ trẻ mếch cả tông bởi kẻng bởi náp, hàng phát đế, mỡ thuộc lễ chỉ lệch nọ đoàn cái chép, các đoàn phụ rung về. Mít lê phú bình, các em khoa còn anh ấy, quê trung hàng thú y chàng xa lại bởi thao. Mãi nạp không bởi địa xôi, bình mươi lệ bởi thao bởi rung về, kèng cái chắc bẹp bồ, bắt đầu kẹt giúp tâm khả trẻ ẩm nít cơ thông bởi kèng lên cơ tập bồ trầm rung. Mạng nôn, kèng cái chép vờ rung, rồi khoái, ạ kè hèm, mọc dự trẻ ẩm nít cơ thông bởi kèng, hàng, bà rạch dự trẻ, rong nốt lê bởi bởi giúp yếm nhùm, bởi giúp vitamin, biết càng biết luôn bàn chuyện cái thông bực càng cả bực cả trầm rung anh đáp lời anh bảo rung bực bực kêu anh mang yếu thế bực đấy biết bảo bé yếu thế bực đấy cả tàng bây giờ nôn càng gặp đầu kia tạo bực càng giúp tôi trai chụp liền mừng cọt này chuột bé anh biết ok nên nào bây giờ mới bực rung cái anh đi rung về tôi chỉ lệch nổ thao bực cái chép sinh học bực bực luôn thao lố rung về bực cái chép sinh học bắt đầu kia giúp bực có nói lễ lọ bờ gang hàng cá xem lèng lá ở dụ tiếp rung về và từng dùng pan tại lại này bố dự có năng có cung dù muốn nước rung về sẽ lại bắt rõ clean âm hàng dụ tề địa rồi mở tụt lễ chỉ lệch nào gang cá xít bờ gang có năng pro rung về hàng yết đi đồng cá chép hàng và cá chép lao tôm cá tại lại trúc màu hay chế bờ địa cá tàng mở dụ tề anh em biết về bị chết, anh mang tre cầm rồng, prong prin, mừng bà an toàn chăn sải, ya chẹ mờ tá mừng tôm cá đằng tre, hôm nay bố dự có năng cất lễ tùy dẹp béo vừa cả tập bồi group chuột bé hơi mềm vui lằng tre đủ cho mỡ, tụ tùy màu vui bạc kèn hàng tre khắp kèn, bữa bữa chiều hàng tre trăm pran chè mừng nạp lấy bên này, mừng tôm alo vui bạc kèn tre cột tập bồi, hạt tôm thập lời mồi màu ăn cả thứ, trong bữa tiệm ở cổ sàng tiếp kèm tre, áp bít bèn dựa ép hàng hàng hàng tôm cọp rưỡi phun còn âm anh cầm rồng lề prong prin hàng nạp lời bảo an toàn dỡ về lề bù dự có năng có nghệ tôi tôi lấy cả đội chỉ mất tụt lấy dỡ về phun già dỡ về lần nghệ bị chìm ยาเปตลาดแนวอักกับเปลาตะเตียงนับเปลยลูกเละเละพูนหัดทิพกับโบเละตะไลปลวกเว้ยปะแกงเละไม่ยุทุเละปลวกไปเจียวมึงโปเจียนฮะเลยดูจ้ามึงจิงเละตะไลคลุกเท่าปลวกแกหังปรันกระตังครัมพังโคลตะโบลบรรยุในรักการมีเปียบิจุดทำสกะมึงตะไลจิตไปบ้าอันตวนบุปเตะปรันกระตังโคลตะโบลเว้ยปะแกงเละและในกองปลวกเวดเลียงเกลอันตอนเกลกเวดเลียงหังเกลกเบาตัวลูกตัวโปสเนมโตสปันปลึกตาเลยยื้อแกเยอะไปเปียวเลยหมอเจียนอันตอนหังอนอมในตะนับอลัดเลื่อนปรองตาให้ปลวกกระนอกเวดเลียงหังปะแกงเกลใบในตุยปัดรถแงะกลากระเจ็บหมอเย็บตรุปริมก็ทนเลยเล่าอันนี้เวดปะแกงเกลปะตึมใบฮะตึมกะทนพุนเละใบเบาอันตอนหมอเละในปะตึมยมพันก็นี่เวดเลียงเอเจมตาคุมเปรตันมาปะเสียตันมาจะถอยหมอบุอปุยบังเกลเมืองในนำนอกทำหกนนตะปอลกรุ๊ปจดเปรตฮัตติมลุเวปะแกงเกลโคตะปอลอัดเละแกะเปรตสิทธิ์กระเจ็บมอตรายตัวแย่เมืองตึมกระดับเลยฮัตติปเกมเกลก็ยิ่งจริงเละพุนกองมึงตะปอลกรุ๊ปกองเปรตห้างกระเซมแกลงตันมาเละปะเท่าตะเตะหมอบุดิ่งดาวยอดตะไลปัดเล็บนอตรำฮัตเนียงกละกับละตะปลครุบจดเปรอะห่างหนับเลยใบกวาดบดแดนปะจิงอันนี้ปะแกงเละดองกระเจ็บมึงอันนี้นำมาตามครอมอดเละรุตะกุปรันจวเปรอะปะเจียวตะไลปัดเล็บนอตรำห่างโคตะปลห่างตึมกระดังเละเปล่าเปล่ามิดดิ้งปันเธอกะเอียงอลุเวดแรงปะแกงเละทนเล่าเบาอันตอนยันสไลปืนเท่า
4: ตรง thời tiết cái khô hạn nắng nóng
1: อายุเตะของพังปฏิกตังห้างในประตูเล็กควาบเลยปวดทางแกะควาลุเวดแรงประกันเกลยบิ้งมือปัดเล็บหนอนทำหางของนี้กองเปลือกเวดแรงเกลยยาวปัดรถปัดต่อปุ๊บแรงหนับเลยโบจุฮัตตึมมาตาเตรียมกรอเข็มเกลยยอดนนอันหนับเลยแกะยึกแล้วตะไลประกาศในประกอบจันกระตุ้งประกันอปุยบังเกลยล็อกกระเป๋าลอยฮัตตึมกัดโบกองเปลือกเวดแรงเกลยอันตอนฮัตตึมมรุดดูทนปัดแลบนอตรำหางเปรอะแกะดังเกลหลุดเละเวลังเกลบุยกนองกะตานาลเละจีปะเทาบุเตะฮัตตึมกะรับอารจีพักมึงยุบพันเละปะเทาปุ๊บเลี้ยงเตะลูกเทามังดับเลยยอดนนปุ๊บเลี้ยงเปรอะแกะปะกุบุเตะปะเกลปะเหยียบโดเรก็ยูร์เปะมันเอกแกมดับเลยปะมึงหางคุ้มจูดแกงดับเลยบุกปอดเละสายจันมึงเกลตะเตียงโคตะโปลตุยปะปุ๊บตะไลตุกดาวตุยตุปะเทาอันนี้ปะเติมและริมกระดาบเลยอมราจิงสาจมน้อยเวทเลงเกลตุเปียโปฮัตเอตในแหงสามมึงฮัดองกระเจ็บอมรังกระมรังเกลปรองปรินตะไลตุดาวมึงหมอบบุกปะเตะเติมกระตะไลตุยบุกแดลูทนตำอมังเบาอันตวนบุกหมอบบุกอปุยบองปรองปรอะผาเลแงดักมาเบอร์เบอร์ตุยหมอกระตังปะแกงปอบลิเนาอมังโนนเละฮัตเติมกระทนปล่อยแดงแอ๊ะนับเลยมอดดกไรเปะมึงเตะยูเวทเลงปะแกงเกลตะไลติพระเจดองกระจับล้อมึงตะไลทอดลูกปลือกแกมึงปลือกแกเลียดโยไปจิงปลือกแกโคลตบอลรุนอัดเละฮัตเละเนาเปิ้ลของปลือกเวทแรงเกลอันตอนเกล็กปะตรุกเนาแกยั่วกันยูลูกเกลสิทเละตะไลเวปะแกดองกระเจ็บตะแตงอันอับเลยทำฮัตติพังเกลฮัมตุกแม่มึงเกลหางทำปลือกไปเจ้าอย่าไปเอียมาตาเฮมนนเม็ดคิ้วดึกถิ่นควากองปลือกเวทแรงอันตอนกองปลือกแงดักมาหักอยู่ติดจันสไลปลือกเทาเพื่อคณะกระตงปะแกงอปวยบังเกลห้างเฟยปะแกงเกลใจดำกระตงปะแกงปวยบังเกลเละหมอกในปะตึมจุ่มปันประกอบจันเฟยปะแกงเกลห่างเหยียบไปเปียรูดันสิงห์โคตรปนหมอกในปะตึมจุ่มปันมังเปรอะเวทเลียงในตะเตียงเละหลับเลยลูกดักจุ่มปันห่างตะไลตุยบังเกลห่างจุ่มปันเพื่อคณะกระตงปะแกงปวยบังบิงตาอมราตุยเรียบบดตะปูกรุบใบในตะปูกรุบพนห่างเละตันมาหมอกบุกห่างปราบเยะปวยบังตะเตียงเละตุ่มปังเอาไปบังเกลในแนวเละตะไลเขียวถุยปรองแกงกับหมอดลูกกับนุ้ยห้างปลวกแกะไตมาเลือดนนตะไลพุ่งตะตามสิกระเย็บมึงคนตะโปดและตะไลพุ่นกล้องแกงกระตองปะแกงห้างประเสริฐหมอดตุ่ยแย่ฮัตตึมตังปุยบองเปียหยุดและฮาริเปนตะเกลกองปลวกเวลังเกลอันตอนตุ๊บุปะเตะอันนี้เติมมึงตึมกระทับเลยปุ้ยมาอังกระตื้ออามังโคตะโปดอันเละตึมกระตะไลไปจอยจุ่มพันอามังตะโปดกรุบเวไปแกงเกลห้างนับเลยห้างตะไลตุ๊ดาวห้างตะไลทอดลูตะไลเพียนมุกอดบดแลนฮัตตึมทับเลยใบอันตอนประกอบจันเลียดอยู่ปรังแย่เยะเวเลยรับผังเยะเวตะไลติบเมืองเปลาโปโบดะและทับเลยดิ้งปันใจเบยทนซาบ่าอันตอนลูกทนตะเกล มิตรใจเล่มนุษย์นกเหล่าอำมังประกันนกประตูแปลงเอียบรถหนาเปลยเงี้ยยืดเรศเลดเบิงด่างฮัตเรียยูกระดีเพียนเมืองกรกนาครอมอ่อนยำเทอร์โคลตโปลปนารเกรียมครอมปรันจวเวปกังเกลบุพะปารายเทลงอักมาเมืองตะไลแกะปะกรูเมืองทาเปลยดิงปันใจห้างตะไลทาวลูกปลวกแกะเวทลังเกลบริจิงมอตะไลเป็นปลวกแกะห้างทริมกระไรเมืองลูกกสังเบนัยประกอบจันยะเวยยะเจมตากะนี้ยะเปียดเลยมอเจนอันตวนเรนในห้างตะเตยนับเม็ดดิงปันใจทนซาเบาอันตวนจันสไลปรือเทาเป็นมือจุดเอวปรดนับเลยบุพะปรายเลยแกดักมาพร่ำประจวบเวียประแกงอิ่วติดเลยและในนับเลยเงี้ยยึกละเพียงหยุดเลยอำมังตึมกตาจีนุ่มเลยห่างเละมุดจีนุ่มจีโบเป็นมือเพื่อจันตะเลยในมุดเนาปปลิห่างปะตานแกงปริดลวงตะเลยเท่าลุเวียประแกงเลยอำมังโคตรโบลมังกำรังเกลปรองแกมเอเจียมตามึงเกลอันตอนไรในตุยยะไปเปียวหางบุยก็น่องหางปลือกไปเจียวโดยย่อเมื่อตุ่มเอาหางตะไลขับแกงหางตะไลประเล็บนอตรับมงโคตโปลหางจืดเกลเปล่าริมกระถาเปลยริมอลุเวไปกังเกลริมหนักเปลยติบแกมเกลเลี้ยงกระแกลประกอบจันแกงกระไปจริงอันนี้ประแกงอมังเกลกระเบื้องปรองปรินกันยูห้อมหางกระเซมแกลงห้อมเกลปตานห้อมปตอกระนุกตะเตยนับเท่าลูกยะไปเปียวเลยรบพังตะไลทิพย์บงโบตะเตียงปรันจวนับเลยตุกธรรมเลยอมรามาตาเนนเอาจรอยะมรารูเปะเนนเอาปลายปลาอมราเนนเอาเหี่ยมอัก
0: อันนี้มิดแฝงหางไปเกี่ยวตะเตะรบพังหัดตึมดังเลยใบเบาอันตอนและในตือเปียวหางครอมปรันจวบังโคตโปลจึงเล็กใบลูกบนแดนประกอบใบกวาดจืดจะไลอันดับเลยแกลกิร์เวเปียวซาเอเจมตาประกอบอนุเลียเจมังครูแฮมเดิมแม่มังตะเลยเท่าลูกเวเลงเกลแกงเวเปียวพูนฮติปเกอร์บนแดนอันดับเลยตัวครอมเวเปียวจัวกุ้งจัวจิงซาร์ตะเลยอตุเดิมรูปพังเวเปียวประกาศจวมังยูเอเนโปยูฮังอันดับเลยฮัตุมยูเอเนเซตใบจะไลเวเปียวเลหังเวเปียวครูแฮมเดิมแฮมกละลิงเกอร์ลิมบันเดกแกงเกอร์เวเปียวพูนอคาเวเปียวตะเลยระแนมอักหางประเจ้าเละกระนุกเฮยตะเตยอนาบฮัตุมตะเลยยุ่มยัวมังบุญเลนตาลนุชมุมดุงเฮียบเฮยในระเก้ากันิมบิดแวหางบิดยศรำจิกะตัวประมังตะเลยจุดเวเปียวจวนปีบุญเลนอามังตะเลยทิพเฮยในใบกวาดจืดจะไลอามังประเดี๋ยวเงินแม่เจนมังจืดกำรองเละจะไลใบเปลยน้ำเก้าเบาตะตงจัวคงติงจัวทมอจัวกุเวงริมลำรบหังซาปุ่มยีจวดเมืองบุญเลนจัวกุ้งแม่เจนรอมหังตะเลอตุเทนมาอักมาไอเงะเกอกวาลอันนี้ใบในรบหังระแนงเงะตอดเละกับปลายปลาแกกวาลกระตือตายมังหัดตึมปออันนาไตนุงรัวเล่ไตเงวนเงะปลายปลาตาตัวด้วยเมืองปลายปลาตุ๊บปปุยบองใบกวาลลอนพร้องนักเลยใบในบุญยุกนองเกอยาเปียเตรียมปุ๋ยบองเมื่อตัวเปียตุยครูเฮมดื่มเฮมกล้าบังยูเนโปฮัตุมทงตะเกียวเกลียดแลนมังตะไลทิพกัญโยอาดกีร์เวเปียวจัวกวงตะไลตัวปลายปลารบพังสาจรันเตรียกตากโบตือไปจระมังตะไลครับพังอตุแทนคงติงซากรุปจนุมอตุสว่างโคตโปลตือเงียบจริงใบปลายน้ำเก้าริมจัวกวงกบังดีอันดับเลยเลี้ยรอมจนุมรอมอตัวรอมบุปเทหังรอมเลบตอร์แก่พนักงานอยู่ในโปอามังรุ่งจันทร์เวียเปียโนนนี่นงตีเวเลโปเนเดลตุบงอดหังพรวดตุจอยตะเลอตัวปุ่มยีกระนุกตัวเตยบุหมอตุตรอนบุตบุปเทปรองบุหมออปอยเปียงฮาร์อาดักกมอยไตอานงแกลกีร์ปตอริมตะเลอตัวปะเยอริมจัวกวงกะอามายเตยอามังเปลยหังอภิเพงกีร์กเตินหังตะเลยครับกะกรูแฮมอยู่เนี่ยหังนี้เหวเวเปียวตะเลตัวแทนจัวคงติงบุญยึกร้องก็เวเปียวสากนอมประเดิมมอตุเวเปียวปงแงจัวปล่อยปลาก็อันนะตะโจตัวเตยอันนี้นี้น้องที่เหวเปลยน้ำเก้าเบาตะตงจารยาลายประเทาเท่าก็อัตัยมึงเปลยปลาเก่าบางตรุ่มเปอร์เปลยปลาตาตัวเบย์เตยเงินอันนี้สำหรับกองหางยกปนุ้ยแรกยะเปียหางเวเปียวตะเลยแม่เจนมึงอยู่เนี่ยโปเปียวอันนั้นตะโจเงี่ยตัวมือเท่าลู่เจ้าเกอโปเท่าเซ็ตบุญยึกกระนองเกอเวเปียวครูแฮม hachen ka kotapol mru tai nong hatum bong chonom anon to pokop chran nge luler tong talai hatip kru hem bai kwal bon len kiang ka hatum anok la mang kru hem tui la yo tong tong kra chu kamrong tle ya lai duoi mang plai nam kao rueng chran pyo kru hem le pa bing mai tru hang bao vinson ani chua ching sar hang talai hayon swang ma nap lai phanar kream klak krim roy ko veng dei tong kra chu sang តើតែតឡៃអទុតែនបៃផ្លៃ5កៅពេលតឡៃរនាំងផ្លាំងទុហតរមងហតឹមប៉អណាអតៃមងផ្លៃជីងលេជីងសារបៃវិនសិនលេពេលអាយុជួកិច្ចកតាំងតតរហរុបហាងតឡៃទីមងប៊ុនលែនតងក្រាជឺសៀងអមងប្រយ៉ាប់ប្រហាគ្រូហៀមរៃជីកតាំងគូលអទុស្វាងដើមបណារក្រៀមបាវវិនសិនជីងលេអានេះវេពេលហតឹមគ្រូហៀមដើមមងជួយណែតើតើក៏រិមរៃនៅប៉ម៉ា អណាប់ប្លយប្របូតបើសាំងជំនុំកូតពលជួជិងហកកូវាំងដីតឡៃហយុនស្វាងម្ពលងយ៉ាកញាក់ជិងគួរលនេះជាជាកែមជាយមមងយ៉ាងអាម៉ាំងប៊ុនលែនបើនួនហតឹមបុរុសក្រំប្រយ៉ាថាធូនគីរបតោកលេរីមជួជិងហកករីមតឡៃហយុនស្វាងករណុកចដៃហតឹមប្លាក់តងានអាការកួតហាងជួជិងដើមហតឹមចរានតកាយ៉ាកម្ពលងទូសឺរពើលេណូនមុតហរំតេរហយុនស្វាងម៉ងប៊ុនលែន តឡៃខាប់ពុរ៉េណៃរនុកចដៃបណារកាមបាវវិនសិនបើទុកកែរងាវហទុំគ្រូហៀមដើមយមមងយឿនេប៉ូលូកយុបចដៃទុមមូតំគុលគ្រូហ្រែមតងជីងហ្រែមហយុនស្វាងហាងតឡៃអង្គត្រឺហាងថោលូវេពយគ្រូហៀមដើមហៀមក្លាមងយឿនេប៉ូអម៉ៃឌិនធីទួនថនកាត់ឡោបាវវិនសិនចាតចលៃហោបអាក់ព្រះថោមីងគុងតឺហៅឡាងឿយ
5: កោលេយួនបុរិភណារកោបាក់តកែងហាងប្រងជីងអម៉ាំងគួនលុតអានេះទិសម៉ោអើយយ៉ាអមិតម៉ាបតោក្លេហទុំតឡៃហយុនស្វាងដើមជីងសារហទុំគ្រូហៀមយួនបន្លែប្រមហាងប៊ុនលែនបឹងហទុំរណូបហាងកោរីមតឡៃហយុនស្វាងរីមជួជីងលិងកើពេលសាតឡៃប្រមេនមែអាចានពេលប្លេតឡៃខាប់រុបហាងពេលប្លេតឡៃហទរក្លេហាងប្រាំជួបឹងគូតពល បុយក្រងកលិអានេះជំនុំអតុស្វាងខុលគ្រូបគ្រូហៀមដឹមបណ្ណារកេរមបាវវិនសិនទូជីងភូនបច្ចុយគៀងកើគ្រូហៀមដឹមមុតណែវតងអមង្តឡៃទីប្រែណេរកែវកើរីមមងបតបរនុកចដៃលុះលោះកែភូនរខាតឡៃភានជឿតហាងតឡៃហគុំប្រគប់មងយឿនេប៉អម៉ៃឌិនទីតៃធនកាត់ឡោបាវវិនសិនចារចលៃហកអាក់ព្រះថោ
0: ទទៀងមងទិមូតំគ្រូរូបអណៃអត់ទៅបុកអាក់ពាក់អរៃលេតឡៃទុយពៀអត់ទុយទុយតោចយវេពៀហត់ទឹមគ្រូហៀមដើមយមមើអមិមាអយ៉ាពៀក្លេលេអត់ទៅបុកអង្គត្រពៀតងក្រាជឹងរងក្លេចលៃរ៉ែណៃជួគុងតេងតឡៃទុថានបូទេជួជេងតឡៃយុនស្វាងក្លេះហៀងរ៉ែតទើវេពៀហរកែវរីមពូសាងរីមតាលជំនុំគូតពលបៃបូលែន អទឹមជួបញីមែអាចានអនុនបុយកដងកលេគ្រូហៀមដើមហៀមក្លាមើទូពេលតឡៃទូអតរប្រាំជឿហាងពុនអខាមងរីមយឿនេតឡៃខបពុលោលេរ៉េណៃពុនប្រាំគ្រូហៀមអនុនបុយកដងកើទុយវេពយយឿហមហទឹមបុរុសក្រំប្រយៈថាធូនមើក្លែកទុយមករនុកចដៃតូចយហាងតឡៃទូដាវហាងតឡៃខបហាងគ្រូហៀមដើមហៀមក្លាមងយឿនេប៉ូ មងជួគុងតេងបីផ្លៃ5កៅត្រុសកើជួជេងកវាងឌីបីបាវវិសិនអភិបាំងក្លាក់ប្រគប់ច្រានញាក់កើតឡៃទីបគ្រូហៀមបីគាល់ជឺចលៃជេហដងកជាប់ហាងពេលផ្លៃតឡៃមែអាចានអមងតឡៃទីបប្លេះប្រោហាងបរហាគ្រូហៀមរៃជាកតាំងព្រោះអវេពយហទុំគ្រូហៀមដើមហៀមក្លាមងដាប់លុយហទុំយឿនេះអាសេតបីចលៃជេយំយួរឡោ យកកតតាំងបងអរអទុថែនទូកវាងបើសាំងកៅណាល់តតាំងបងជួជេងទូកវាងតងក្រាស់ជឺសៀងជីងលេប្រកាសជួបគ្រូហៀមមកអណាប់លុយហទុំយឿនេះអាសេតបីចលៃអំរាទូទុយវេពយណែនហាងតូចយរកៅលុះរនុកបីបូលែន